0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

0: นไม่ได้ทำคุณนะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: ิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
3: 10เพลงฮิต45นาที
2: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจากซีซั่น5ครับกับเลือกเองกับมือในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกแบบนี้ในวันอังคารที่28กรกฎาคมครับ FJ Bam รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จัดให้หลายๆเพลงหนึ่งในนั้นคือวงมีนครับก็อย่าพลาดกันเลยนะฮะสำหรับแฟนๆวงมีนครับกับคอนเสิร์ตทัวร์ครั้งแรกของวงเลยกับ Mean to You Tour ครับซีนหนึ่งวงมีนจะออกทัวร์คอนเสิร์ตพาทุกเพลงเพราะเนี่ยมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบ5กันยากรุงเทพครับ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีและ26กันยาเชียงใหม่ครับกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket นะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ซิงเกิลจากธันวานะฮะกับไม่ใช่เรื่องถนัดครับจัดให้เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นเพลงคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครับถึงแม้ว่าเต็มที่เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายด้วยการนอกใจนะฮะเพลงนี้จัดให้เรียบร้อยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะ Stay tuned ครับกับผม FJ Bam
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิธราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่เฟล็กซ์ 104.5

ึงก็จากโดมจารวัฒน์ครับ X กับมาทีมนี่คือโอบกอดเธอด้วยความรักในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะวันนี้วันหยุดสบายๆก็ถนนโล่งเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำงานเป็นพิเศษหรือว่าจะหยุดนะฮะหรือว่าจะเที่ยวอยู่ก็ให้อยู่เป็นเพื่อนแบบนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนบัตร 104.5 ออนไลน์ flexconnect.net แล้วก็แอปพลิเคชัน flexconnect กันด้วยนะฮะเพลงเพราะๆมอบให้ตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงจาก H7 มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยรอติดตามครับ 10:45

0: Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับไม่แบ่งใครจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการเติบโตครั้งสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะกับงานนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยต่อเนื่องมากับเพลงนี้ไม่แบ่งใครครับถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากการได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญที่น่าจะพาคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตนะฮะถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นี่คือ Flex Recommended ครับFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex, Next.

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

0: ดินจบครบทุ่งเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: มีสตรอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5
3: 10:45 non-stop music
1: music play hit 45 นาที
2: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจาก Bogie Lion ครับ featuring กับ Jeff Satter นี่คือลามปามในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10 Playing Hits 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับย้ำกันอีกสักหน่อยนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ครับให้ทุกคนได้ใช้เวลาในการลงทะเบียนกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะสบายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็แน่นอนครับกับความอร่อยส่งตรงให้ถึงที่ตลอดจันทร์ถึงศุกร์กันเลยอัปเดตซะหน่อยฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: Yeah right Flex Delivery

0: กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Delivery ตลอดเดือนนี้เลยนะฮะเราส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับสำหรับคอกาแฟตัวจริงก็ต้องขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยครับว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์ครับกับบูด็อกเบอร์เกอร์มีทั้งทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Burger Bull Dog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบแล้วก็ฉ่ำซอสรสชาติเข้าความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเลยนะฮะทั้งหมดนี้จาก Bull Dog Burger จัดให้นะฮะกับ Flex Delivery ครับแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

ซิงเกิลปักเมนแฟนฮะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยเพลงจาก Jail Boy 2นะฮะต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์มากๆนะฮะตั้งแต่ Jail Boy 1กันไปเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการพาแบบกลับเข้าสู่เรื่องราวความรักวัยรุ่นเล็บเจลทั้ง4คนนะครับผมก็นี่แหละผ่านเพลงเพราะๆนะฮะใครที่ชอบขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับถ้าไหนสนใจสมัครก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงของแบมครับแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็เพลงเพราะๆอีกเพียบตลอดทั้งวัน Stay tuned กันที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปกระหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop non-stop

0: คจรด้วยรักนะฮะซิงเกิลจากก้อยอรัชพรเป็นอีกหนึ่งคนที่แม่ต้องใช้คำว่า lucky in game แล้วก็ lucky in love แบบสุดๆไปเลยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประสบความสำเร็จไปหมดนะฮะส่วนคุณทิมพิธาก็ทุกวันนี้เวลาลง IG เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ่ายคู่กับน้องพี่พิมพ์ก็จะเป็นถ่ายคู่กับคุณก้อยนี่แหละโชว์ความหวานสวีทกันเยอะมากๆคนโสดอิจฉาสิครับรออะไร เอาล่ะจะไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วทักทายชาวเฟล็กซ์วันหยุดแบบนี้28กรกฎาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์ชั้น FJ Plaster อีก1วันแล้วก็ลากยาวถึงช่วงผมด้วยอยู่กันถึง 5:00 นเย็นเลยวันนี้ไม่ว่าใครจะหยุดก็ตามแต่ผมไม่หยุดแน่นอนมานั่งอยู่ตรงนี้คอยเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับจะได้ให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแบบดับเบิ้ลแบบทริปเปิ้ลกันเลยนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยครับมาชั่วโมงนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยนะฮะ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground ก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground เลยนะฮะในรอบ11ปีทุกคน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket เนี่ยราคา590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันนะฮะยังไงอย่าลืมมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับทาง Ticket Melon ฮะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
6: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: และนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลจาก5สาววงเชสนะฮะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Marks On นั่นเองคือเป็นการเดบิวต์ที่สมศักดิ์ศรีมากๆปุ่นมีโอกาสไปงานเดบิวต์สเตจของน้องๆมาทุกคนคือเต็มที่แล้วก็ใส่สุดผลงานออกมาก็เลยปังแบบนี้นะครับยังไงใครอยากหาดู MV ลองไปดูกันได้เลยเซิร์ชกันได้นะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

ชั่วโมงหน้าระหว่างที่ทานข้าวเที่ยงกันหรือใครจะเพิ่งตื่นวันหยุดแบบนี้ไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูแลกันต่อแน่นอนอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยที่ Flex Connect Flex

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเองFlex Leg Recommended
2: This Week โชคดีนะราริเคยเจอโชคดีนะเคยเจอและเขารักกันดีๆนะติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: ิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซิงเกิลจากพี่ปามี่ดวงใจนะเปิดให้ตามรีเควสต์กันเลยอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะแหมเวลาเที่ยงๆแบบนี้เราก็ต้องพูดถึงของกินกันหน่อยดีกว่า Flex Delivery ของเรานะครับก็ส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers ที่มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยไปส่งเมนูกันได้น่าอีสน่ากินมากๆช่องทางออนไลน์นะฮะที่ Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันจ๋าๆโดดเด่นมาด้วยแบบเนื้อพรีเมียมแล้วก็บริออชบันกรอบนอกนุ่มในนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์นะฮะอันนี้เนี่ยซอสทรัฟเฟิลมาโยโอ้โหหอมจนเตะจมูกมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติมันเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์อันนี้เนื้อบดเขาจะกริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสมากๆปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์นะครับไซส์พอดีคำทานง่ายๆเลยเสิร์ฟไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซแค่ลงทะเบียนกันไว้ที่แอปเฟล็กซ์ทอนเน็กของเรานะครับแค่นี้เองก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากเฟล็กซ์ร้อย 4.5อย่าลืมฟังผ่านแอปแล้วเก็บสะสมคอยส์มาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะฮะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศรับประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเบเกอรี่จำกัดเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: ลืมไปแล้วว่าลืมยังไงจากหนุ่มเจฟซาเตอร์นั่นเองคือต้องบอกว่าหลังๆเวลาหนุ่มเจฟเขาออนสเตจไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนนะมักจะแบบโชว์ความเซ็กซี่แล้วผมว่าไอ้ดีกรีความเซ็กซี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกสเตจเลยคุณวันเสาร์เนี่ยโอ้โหกรี๊ดกันสนั่นฮอกันเลยนะครับบางคนเนี่ยตาไม่กระพริบเลยนะก็เป็นสีสันเหมือนกันผมว่าเจฟก็มีความมั่นใจมากขึ้นแหละในการเพอร์ฟอร์มเพราะว่าโอ้โหผ่านเวทีมาขนาดนี้แล้วนะฮะมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับชั่วโมงนี้ยังมีเพลงเพราะมาเสิร์ฟให้ฟังกันตลอดแน่นอนจนถึง 5:00 น.วันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับที่หลายๆคนอาจจะอยู่กับบ้านไปคาเฟ่ตอนบ่ายๆหาของกินตอนเย็นๆหรืออาจจะไปนู่นเลยต่างจังหวัดใครจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ไปไหนแน่นอนนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
3: 10เพลงฮิต45นาที
2: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ขาว่ากันว่าเวลาฝนตกเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่แบบเหงาเหงาเศร้าเศร้าเนาะแล้วเราก็จะนึกถึงใครบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วนะฮะแต่ว่า FJ ญี่ปุ่นยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับเมื่อกี้นี้เป็นซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะเธอไม่ชอบฝน Rainfall ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องเลยนะวันนี้อยู่กัน 15 โมงเย็นนะครับบรรยากาศวันหยุดที่หลายๆคนก็ออกเดินทางไปต่างจังหวัดเรียบร้อยตั้งแต่แบบวันเสาร์เลยเนาะลาเมื่อวานเพิ่มอีก1วันเป็นแบบเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธหยุดยาวกันเลย5วันแต่ว่าใครที่อาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพนะฮะไม่รู้จะไปไหนคืนนี้ลองแวะไปดูงานอาร์ตสวยๆเป็นแบบว่า projection mapping เป็นการสาดแสงสีแล้วก็ศิลปะดิจิตอลเนี่ยลงบนสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกเลยนะครับที่ด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโยอยู่หัวมุมถนนราชดำเนินกลางนะฮะใกล้กับสะพานผ่านฟ้าลีลาดเวลาประมาณ1ทุ่มงานนี้ชมฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีก1วันถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปแถวราชดำเนินนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยเขาจะมีการบูรณะมีการซ่อมแซมอยู่และอาคารสถิตไทยชโยก็เพิ่งจะบูรณะเสร็จไม่นานนี้เองสวยมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีแสงสีอลังการอีกโอ้โหรับรองว่าตระการตาแน่นอนลองแวะไปดูกันได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake recommended.

0: นี่คือซิงเกิลใหม่จากมีนนะฮะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Miss You ที่ก็ได้พี่หนึ่ง ETC มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเป็น1ใน4เพลงที่เป็นโปรเจกต์พิเศษมีการไปฟีเจอริ่งกับ4ศิลปินเลยนะครับทุกเพลงคือโอ้โหเพราะหมดเลยและใครที่เป็นแฟนๆวงมีนห้ามพลาดเลยนะครับกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครับผม wow. ที่ทั้ง4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตเลยจะพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบรับรองว่าอลังการแน่นอนมีถึง4จังหวัดเลยนะครับ5กันยากรุงเทพ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีแล้วก็26กันยาเชียงใหม่สะดวกที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าจะไปทั้ง4จังหวัด4ที่เลยก็ได้ไม่ติดนะกดบัตรพร้อมกันวันที่1สิงหาคมนี้นะฮะ 11:00 นทาง I Have Ticket ก็อย่าลืมตั้งalert กันไปด้วยนะทุกคนและนี่คือ1งานส่งท้ายชั่วโมงนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: คิดถึงใครที่ request เพลงของ Slap Kiss เข้ามาต้นชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยนะฮะเดี๋ยวกลับมา stay tune กันต่อแน่นอน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลิกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
0: yeah.

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: ิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันนะฮะงานจากน้องๆวง Diceพูดถึงวง Dice เนี่ยเขาก็มีการแบ่งยูนิตกันแล้วนะล่าสุดก็คือ Dice Blue เป็นแบบ Calm Shade นิ่งๆสุขุมสุขุมแล้วก็ Dice Red จะเป็นแบบ Energetic เลยสนุกสนานแน่นอนซึ่ง Dice Blue เนี่ยปล่อยเพลงออกมาเรียบร้อยกับลองของ Smoke แล้วก็มาฝากเพลงนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะกับผมนี่แหละในช่วง Flex Talk วีคที่ผ่านมาใครพลาดไปลองไปดูย้อนหลังกันได้เป็น1เพลงอะไรใหม่ๆที่น้องๆก็ไม่เคยทำสไตล์แบบนี้เลยนะเพลงเพราะด้วยเพลงดีนะฮะใครอยากฟังขอกันเข้ามาได้เลยที่ Flex Connect ของเรานะครับผมเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้อยู่ดูแลกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยถูกใจวัยรุ่นยุคแบบ90ยุค2000แน่นอนกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีทุกคนพิเศษมากๆเลยนะฮะ23สิงหานี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นพิเศษนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket เนี่ย590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นแล้วก็อยากจะให้มาสนุกกันจริงๆเรียกว่ามารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะฮะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticketmelon ไปดูกันได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความปลื้มปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended

นี่เป็นซิงเกิลจาก1วงที่มาแรงต้องจับตาเลยกับเอเชียเซเว่นนะฮะไม่แบ่งใครหรือว่าไม่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยพูดถึงการที่มีใครคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราทำให้โลกที่มันเคยเงียบเหงามันเศร้ากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจนะครับว่าไอ้ความรักของเราทั้งสองคนเนี่ยยังเหมือนกันอยู่ใช่ไหมเพื่อเป็นการขอความชัดเจนเป็นขอความมั่นใจนั่นเองนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour ใกล้จะบ่าย3โมงกันแล้วนะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ Lazy Tuesday วันนี้ต้องเป็น Lazy Tuesday เนาะเพราะเป็นวันหยุดด้วยก็น่าจะได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อยังไม่ไปไหนนะครับผม

0: ว่าตอนนี้ไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะกลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45
3: Non-stop Non-music
4: Play Hit 45 นาที
2: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: หนึ่งงานเท่ๆเลยจากหนุ่มสุดเท่คนนี้กับไทม์ไทยนะฮะไม่อยากให้เป็นเขาวัยโตส่งท้ายกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อ่ะล่ะชั่วโมงนี้ FJ ญี่ปุ่นขออัปเดตเทรนด์กันสักเล็กน้อยละกันนะคือต้องบอกว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาในแอปต่อ TikTok เนี่ยเขาก็มีเทรนด์นึงที่มาแรงดาราเล่นกันเยอะคนทั่วไปก็เล่นกันเยอะก็คือเทรนด์ว่าหน้าฉันเหมือนดาราคนไหน wow. คือเขาจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหน้าคุณกับหน้าดาราคนดังต่างๆเนี่ยว่าหน้าเหมือนใครบ้างแล้วก็ทำออกมาเป็นวิดีโอตัวปุ่นคือบอกเลยว่าอยากจะเล่นมากๆอยากจะแบบอยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสบ้างแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่ามันทำยังไงแล้วก็พยายามแล้วนะพยายามไปหาวิธีไปดูคอมเมนต์แต่ก็ยังหาวิธีไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงจริงๆหรือว่าเขาแค่เอาวิดีโอมาแปะอะไรแบบนี้ใครที่มีความรู้หรือว่าทำเป็นนะฮะลอง DM มาบอกกันหน่อยเพราะผมอยากจะอินเทรนด์กันจริงๆนะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ให้คุณ

0: ม
1: ่เป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนใจหลายๆคนเลยแหละว่าทำไมพอเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีเลยและนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องๆ Buzz Because of You I Shine นะฮะรักมักยาก Lover Loser ที่เดี๋ยววันศุกร์นี้เวลา 4:00 นใครที่เป็นชาว BS ต้องรอติดตาม Flex Talk เลยเพราะว่าน้องๆทั้ง12คนจะมาอยู่ตรงนี้กับผมมาร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆแน่นอนเอามาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: ท้ายชั่วโมงนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับแฟนๆวงมีนนะฮะห้ามพลาดเลยกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครับผม wow. ที่ทั้ง4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็จะพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน4ที่เลยนะครับ5กันยาที่กรุงเทพ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีแล้วก็26กันยาเชียงใหม่ครบทั้ง4ภาคกันเลยกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงตรงทาง I have ticket นะ

0: ส่วนชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นแล้วอยู่กันมาตั้งหลายชั่วโมงชั่วโมงหน้าก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
7: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
9: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ครื่องดื่มจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: ยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45
4: Non-stop Music
3: 10 เพลงฮิต
4: 45 นาที

0: ซิงเกิลจากศิลปินเจนซีมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะฮะปันสอนนวัตกับ Living Death ที่หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊เดี๋ยวน้องปันจะศึกออกมาเมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเพราะว่าเดือนหน้านะครับจะมีคัมแบ็กโชว์คัมแบ็กสเตจแล้วตอนนี้ก็มีเป็นเอ็กซิบิชันด้วยที่แรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกว่ามาจากบทเพลงของปันนะครับผมก็ลองไปหาดูรายละเอียดกันได้ในช่องทางของปันออฟฟิเชียลนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันทุกต้นชั่วโมงแบบนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะอีกสักประมาณ10กว่านาทีตรงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะชาว Flex ก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจัดให้ฟังกัน
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ส่วน Flex Delivery ของเรานะฮะก็แจกกันอย่างต่อเนื่องเลยทุกคน ส่งความฟินเนี่ยยกออฟฟิศกันเลยนะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะฮะรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงเนี่ยขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยนะฮะจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ก็จะมีซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกเลยมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติก็เข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะฮะซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆกันเลยเนี่ยนะครับแค่ลงทะเบียนไว้ง่ายๆที่ Flex Connect ของเราตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุน

0: นมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลใหม่ฟังง่ายๆสบายสบายชิลๆนะฮะจาก2หนุ่ม Rooftop แห่งบ้าน Love is Entertainment เนี่ยแหละ
1: wow.
0: กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอยากรู้จักไม่รู้จบ Endless You นั่นเองก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนนะครับเข้าสู่จักรวาลคนคลั่งรักแบบหาทางออกไม่ได้กันเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกว่าเสน่ห์ของเพลงนี้นะครับคือการเล่าความรักที่ไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเป็นความรู้สึกเล็กๆที่มันก็ค่อยๆโตขึ้นทุกวันนะครับยิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักได้อีกเยอะเลยโอ้โหนี่แหละเพลงของคนคลั่งรักตัวจริงเลยนะฮะเอามาส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
2: Flex Recommended Flex

0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะแล้วก็มี3เพลงนี้จัดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีก1วันยังได้พักผ่อนกันอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันด้วยเวลาเดิมกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 บ่าย 2-5 โมงเย็นวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะ Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
2: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

และนี่ก็คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเข้าสู่ช่วงของ FJ Zen แล้วค่ะได้ฟังเพลงกันแบบต่อเนื่องจนเกือบลืมไปเลยว่ามี FJ Zen อยู่นี่นะวันนี้วันหยุดแต่ FJ Zen ไม่หยุดนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ไปจนถึงช่วง 1:00 นครึ่งเลยเมื่อสักครู่นี้มีหลายเพลงที่รวบรวมมาไว้ให้ทุกคนฟังกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะแต่แน่นอนว่าช่วงต่อๆไปยังมีเวลาอยู่ด้วยกันขอกันเข้ามาได้ฉลองวันหยุดกันหน่อย

0: แต่วันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างอย่าลืมอยู่เป็นเพื่อน FJ เซนด้วยนะคะเดี๋ยวคอยเปิดเพลงที่ทุกคนอยากฟังถ้านึกไม่ออกไม่ได้ส่งรีเควสต์มา FJ เซนก็จะพยายามเดาใจแล้วก็จะเปิดให้ถูกใจทุกคนที่นี่แหละ Flex 104.5 แต่ว่าถ้านึกออกก็ส่งรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ฟังกันผ่านแอปพลิเคชันแหละเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอาจจะอยู่บ้านใช่มั้ยคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: Strong
4: Flex Lake recommended.

0: จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินะคะเพลงนี้ถ้าพูดถึงความยากในการร้องตามแล้วนี่คือที่สุดถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปเราไปดูพาร์ทมิวสิกวิดีโอที่ตอนนี้ก็2ล้าน5แล้วแม่ไม่ธรรมดานะปล่อยมาได้สักประมาณ2อาทิตย์นะคะยอดวิวก็คือเดินไปไกลลิฟเลยก็ดีมากนะคะเซนดีใจกับวิลเลียมดีใจกับไลค์ยูทุกๆคนดีใจกับแฟนๆของวิลเลียมด้วยนะคะที่สุดแล้วเนี่ยได้ฟังซิงเกิลนี้ที่คุณภาพมากแล้วก็ MV ก็ดีแน่นอนได้ทั้งวิลเลียมเองแล้วก็น้องฟรีนนะคะมาในคอนเซปต์มาเฟียเรื่องราวเป็นยังไงไปติดตามดูแล้วกันเพราะว่าน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ได้ฟังกันแล้วนะสำหรับจำได้ว่าลืมซิงเกิลนี้จากวิลเลียมในช่วง Flex Recommended และสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจเรื่องของการออมจริงๆแล้วถ้าไม่สนใจก็ควรจะสนใจนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ออมได้ก็จะดีมากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะเพราะมีแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์เลือกทางไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเริ่มฝากเริ่มต้นนะคะฝากแค่เพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเพิ่มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: วันนี้ใครรอเพลงนาฬิกาทรายซิงเกิลใหม่จากโบกี้ไลออนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังชั่วโมงหน้าตั้งแต่ช่วง 10:45 ต้นชั่วโมงเลยค่ะ3เพลงนี้นะคะรวมถึงเพลงอื่นอยากฟังเพลงอะไรยังขอกันเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิธราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop music

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: เหมาะสมจากมีน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะได้ฟังเพลงของวงมีนแล้วเซนก็ว่าอยากจะชวนทุกคนคุยเลยอะว่าวงมีนเนี่ยเขามีเพลงมากมายเพลงฮิตเยอะเลยอะเป็นเพลงที่เราร้องตามได้เพลงความหมายซึมๆแต่ฟังแล้วมันสนุกอะฟังแล้วมันแบบมันได้ปลดปล่อยปะถ้าร้องดังๆออกมานี่คือมันคือแบบสะใจด้วยเนาะนี่คือสไตล์ของวงมีนนะคะถ้าจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนแล้วมีเพลงโปรดอยู่ในใจยิ่งไม่ควรพลาดงานนี้นะคะเพราะว่าเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงพกทุกเพลงเพลาะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของวงมีนห้ามพลาดเด็ดขาดตามไปได้เลยอย่าง5กันยายนนะคะทุกคนนี่กรุงเทพ12กันยาลงใต้ไปหัดใหญ่และ19กันยาอุดรธานีปิดท้ายขึ้นเหนือ26กันยาที่เชียงใหม่ก็ใครอยากไปที่ไหนก็ไปกดบัตรกันได้เลยค่ะพร้อมกัน1สิงหาคมนี้ใกล้แล้วนะ1สิงหาคม11โมงเป็นต้นไปทาง I have ticket
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทั้งเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ไม่ใช่เรื่องถนัดจากธันวานี่คืออีกหนึ่งผลงานเพลงที่โอ้โหศิลปินคนนี้เขาถนัดเรื่องเพลงจริงนะแล้วก็ไม่ใช่แค่การร้องแต่ว่าการทำเพลงอยู่เบื้องหลังเพลงนี้เกือบจะทุกขั้นตอนเลยไหมอ่ะทุกคนลองเข้าไปติดตาม MV แล้วก็ดูซองเครดิตกันนะคะก็จะได้เห็นว่าเป็นชื่อของธันวาล้วนๆเลยค่ะภูมิใจแทนแฟนๆของน้องธันวานะสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้นะคะที่ MV ตามไปดูกันด้วยดราม่ามาก Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour ใครยังอยู่เป็นเพื่อน FJ Zen ในช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อเนาะ

0: วันนี้หวังว่าจะมีวันหยุดที่มีความสุขแล้วก็ความสบายใจนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามี Flex 104.5 ด้วยเนาะสร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะมี3เพลงนี้ต้นชั่วโมงที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูレスポンส TG

นับหนึ่งจากบิลกินเพลงสุดท้ายในช่วงของ FJ Zen นะคะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่หลายๆคนได้ลุกขึ้นไปทำอะไรที่ปกติอาจจะไม่ได้ทำในวันทำงานเวลาอาจจะไม่พอวันนี้อาจจะได้ทำแล้วนะคะมีใครได้ออกไปออกกำลังกายบ้างไหมเก่งมากนะวันหยุดได้ออกกำลังกายเซนว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทำให้เราอยากมีวันหยุดเยอะๆจะได้แบ่งเวลาไปดูแลตัวเองเนาะแต่มีหนึ่งอย่างค่ะที่ทุกคนทำได้ทุกวันเลยคือฟัง Flex 104.5 นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะช่วงของ FJ Zen 5 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดโท

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล

พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัทเฟล็กสเตชันจำกัด

จัดให้ฟังกันแล้วนะครับซิงเกิลจาก3 Man Down นะครับกับเพลงไม่ให้ไปนะฮะและบอกเลยว่า FJ ต้นไม่ไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นเพิ่งมานะครับต้อนรับชาว Flex ทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ย

น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับแต่ FJ ต้นไม่หยุดแน่นอนนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับและก่อนอื่นเลยนะฮะต้นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของวงมีนนะครับกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับใน Mean To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับพร้อมกับพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะครับวันที่5กันยายนนะครับที่กรุงเทพนะฮะต่อด้วยวันที่12กันยาที่หาดใหญ่นะครับ19กันยาที่อุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่นะครับใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับก็เตรียมตัววอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะครับกดบัตรพร้อมกันนะฮะวันที่1สิงหาคมนี้เวลา11โมงทาง I Have Ticket ครับ

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเจอกับความซับซ้อนของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบนะฮะการไปสารภาพรักหรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับรวมถึงการที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะฮะ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shine นะครับกับเพลงรักมักยากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับไม่เปิดไม่ได้เลยสำหรับเพลงนี้นะครับ FJ ต้นขอจัดให้เลยกับช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
2: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากจะทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: ให้ตามคำขอเลยนะฮะกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Is that good ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit
4: 45 นาที
2: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากบอยป๊อตฟิชชิ่งกับบิลกินนะฮะกับเพลง I'm okay not okay นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะฮะต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนะครับเขาก็ออกประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยเตรียมตัวเจอกับฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับยาวๆไปนะฮะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้ถึง 40% ของพื้นที่เลยนะฮะสำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันดีๆด้วยนะครับแล้วก็พกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดินจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Leg Recommended

0: ำหรับใครที่กำลังมีความรักนะครับหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยที่ทำให้ทุกๆวันเนี่ยกลายเป็นวันพิเศษนะครับต้นเชื่อว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้เนี่ยอินแน่นอนนะครับซิงเกิลจาก Lady ปลางนะครับกับเพลง Happy Hour นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนหลัง4ทุ่มนะฮะกลับมาเจอกันที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Recommended This Week Bloom Fellow Feed Aai

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop music

มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Cocktail Featuring กับ Q-Floor นะครับกับเพลงYours Ever นะครับก่อนหน้านั้นก็มี Soulmate จาก Playground ด้วยนะฮะต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรด

0: ของใครหลายๆคนเลยนะครับและไหนๆพูดถึงเพลกาวแล้วนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Present เพลกาวคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเพลกาวในรอบ11ปีนะครับวันที่23สิงหาคมนี้นะครับที่ Lido Connectพอ2นะฮะพิเศษเลยนะครับตอนนี้บัตร Early Bird Ticket ราคา590บาทเปิดจำหน่ายแค่7วันเท่านั้นนะครับแล้วมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้เลยทาง Ticketmelon นั่นเองครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับบอกเลยว่าต้นใจดีมากๆจะให้ตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับกับเพลงจำได้ว่าลืมหรือว่า flashback นะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงช่วงเวลานะครับที่เราเนี่ยได้กลับมาเจอกับใครบางคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าความทรงจำและความรู้สึกที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับ

0: จต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ
2: จะปล่อยเธ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ูใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้ Flex Leg
1: Recommended This Week ชอบกลับได้อย่างริสานะริสาก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
2: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: ดตาม playlist T-Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5